ปฏิวัติอาเมวาสมอภิเขาตุยปังกัตถาโถหุอังงันพลันสุ่งอังโกกลันพิมมงกัจจัวอามัญญ์จิมนุษย์